วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวโซไอเคนโซนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นเป็น1ใน2ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปีนี้ราชบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนประกาศว่าได้ตัดสินใจมอบรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี2569ให้แก่องรีเบกากองและโซไอเคนโซจากการค้นพบผลกระทบที่ไม่เป็นเชิงเส้นและการเร่งปฏิกิริยาด้วยตัวเองในการสังเคราะห์สารอินทรีย์แบบไม่สมมาตรราชบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนอธิบายว่าโมเลกุลบางอย่างโมเลกุลบางชนิดมีภาพสะท้อนในกระจกหรือการกลับซ้ายเป็นขวาแต่ในบางสถานการณ์เช่นในวงการเภสัชกรรมนักวิทยาศาสตร์อาจต้องการโมเลกุลเพียงด้านเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องปกติในธรรมชาติแต่ไม่สามารถผลิตโมเลกุลนี้ในห้องทดลองได้จนกระทั่งโซไอค้นพบวิธีการสร้างภาพสะท้อนในกระจกเพียงครึ่งเดียวสถาบันดังกล่าวระบุว่าโซไอเป็นคนแรกที่ประสบความสำเร็จในการสร้างภาพสะท้อนนี้ศาสตราจารย์โซไออายุ76ปีเกิดที่เมืองฮิโรชิมาปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติคุณประจำมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งโตเกียวนี่เป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วที่ชาวญี่ปุ่นได้รับรางวัลโนเบลซึ่งรวมถึงผู้ที่เกิดและได้รับการศึกษาในญี่ปุ่นและต่อมาได้รับสัญชาติอเมริกันด้วยโดยโซไอเป็นชาวญี่ปุ่นคนที่31ที่ได้รับรางวัลนี้เมื่อวันพุธที่7ตุลาคมกลุ่มผู้รอดชีวิตจากการทิ้งระเบิดปรมาณูในญี่ปุ่นซึ่งได้รับรางวัลโนเบลจัดพิธีรำลึกครบรอบ70ปีการก่อตั้งกลุ่มที่กรุงโตเกียวโดยมีผู้ร่วมงานประมาณ140คนกลุ่มดังกล่าวคือนิฮงฮิดังเกียวหรือสมาพันธ์องค์กรผู้ได้รับผลกระทบจากระเบิดปรมาณูและระเบิดไฮโดรเจนแห่งญี่ปุ่นก่อตั้งเมื่อปี2499และได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี2567เมื่อเริ่มพิธีผู้ที่อยู่ในงานต่างร่วมกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่เหยื่อของการทิ้งระเบิดเมื่อปี2488และอธิษฐานขอให้ความขัดแย้งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกยุติลงนายทานากะเทรูมิประธานร่วมของกลุ่มกล่าวว่าแม้เวลาจะล่วงเลยมาถึง81ปีนับตั้งแต่เหตุทิ้งระเบิดและ70ปีนับตั้งแต่การก่อตั้งกลุ่มฮิดังเกียวแต่ภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์ยังคงมีอยู่เขากล่าวว่าทางกลุ่มจะส่งต่อเสียงเรียกร้องของเหล่าฮิบากุชะหรือผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูไปยังคนรุ่นหลังและผู้ที่ปรารถนาให้ยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ทั้งยังจะเรียกร้องต่อไปให้รัฐบาลญี่ปุ่นเข้าร่วมสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามอาวุธนิวเคลียร์และก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการเคลื่อนไหวระดับโลกเพื่อยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวว่าการโจมตียูเครนครั้งใหญ่ของรัสเซียตั้งแต่วันอังคารที่6ถึงวันพุธที่7ตุลาคมทำให้มีผู้เสียชีวิต25คนและบาดเจ็บอีกประมาณ100คนนายเซเลนสกี้ประณามการโจมตีดังกล่าวในการกล่าวผ่านวิดีโอเมื่อวันพุธที่7ว่านี่คือของขวัญแบบที่ปูตินมอบให้ตัวเองในวันเกิดของเขาการเข็นฆ่าเด็กการสังหารผู้คนโดยวันเกิดของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียตรงกับวันพุธที่7นายเซเลนสกี้กล่าวว่าขีปนาวุธลูกหนึ่งพุ่งชนอาคารที่พักอาศัยในภูมิภาคเชียนีฮีฟทางตอนเหนืออย่างจังทำให้มีผู้เสียชีวิต19คนรวมถึงเด็ก5คนขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมของรัสเซียประกาศเมื่อวันพุธที่7ว่าได้เปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ต่อกิจการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศของยูเครนโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือและเป้าหมายอื่น
ทางกระทรวงกลาโหมระบุว่าโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทผลิตยาสูบญี่ปุ่นในภูมิภาคโปตาวาทางตอนกลางของยูเครนเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการโจมตีฝ่ายรัสเซียอ้างว่าโรงงานดังกล่าวซึ่งเป็นของบริษัทแจแปนโทเบคโคอินเตอร์เนชั่นแนลกำลังผลิตกระสุนให้กองกำลังยูเครนบริษัทดังกล่าวปฏิเสธข้อกล่าวหานี้โดยกล่าวกับ NHK ว่าไม่เคยเข้าร่วมการผลิตที่เกี่ยวข้องกับทางทหารเลยทางการเยอรมนียืนยันว่าตั้งแต่ปี2567กิเลนกลุ่มแฮกเกอร์ระหว่างประเทศได้โจมตีทางไซเบอร์ต่อบริษัทและองค์กรต่างๆทั่วโลกแล้วประมาณ 4,000 แห่งก่อนหน้านี้ทางการญี่ปุ่นได้ควบคุมตัวชาวรัสเซียวัย28ปีซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกหลักของกลุ่มดังกล่าวและส่งตัวให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเยอรมนีเมื่อวันพุธที่7ตุลาคมเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของเยอรมนีแจ้งต่อผู้สื่อข่าวว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้เป็นหนึ่งในสมาชิกคนสำคัญของกลุ่มกิเลนและถูกส่งตัวมารับการไต่สวนในเยอรมนีเมื่อวันศุกร์ที่2พวกเขาเปิดเผยว่ากลุ่มดังกล่าวได้โจมตีด้วยมัลแวร์เรียกค่าไถ่และได้กำหนดเป้าหมายไปที่บริษัทโรงพยาบาลและหน่วยงานรัฐบาลต่างๆประมาณ 4,000 แห่งนับตั้งแต่ปี2567เป็นต้นมาทางการเยอรมนีระบุว่ากลุ่มดังกล่าวเรียกค่าไถ่ 2,900 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 97,500 ล้านบาทในช่วงระยะเวลา4ปีและมีการจ่ายเงินไปแล้วกว่า140ล้านดอลลาร์หรือราว 4,700 ล้านบาทคณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรมของญี่ปุ่นได้บุกค้นผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่ของญี่ปุ่น4บริษัทโดยกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายป้องกันการผูกขาดของประเทศบริษัทเหล่านี้ต้องสงสัยว่าร่วมกันผูกขาดตลาดโดยสมรู้ร่วมคิดกันในการปรับขึ้นราคาเบียร์ทั้ง4บริษัทข้างต้นได้แก่อาซาฮิบรูเวอรี่คิรินบรูเวอรี่ซัปโปโรบรูเวอรี่ซัปโปโรบรูเวอรี่และซันโตรีสปิริตซึ่งต่างมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงโตเกียวและครองส่วนแบ่งตลาดเบียร์ภายในประเทศรวมกันกว่าร้อยละ90แหล่งข่าวระบุว่าบริษัทเหล่านี้ต้องสงสัยว่าสมรู้ร่วมคิดกันกำหนดช่วงเวลาและอัตราการปรับขึ้นราคาเบียร์ที่จะจำหน่ายให้ผู้ค้าส่งบริษัทเหล่านี้ปรับขึ้นราคาในช่วงเดือนตุลาคม2565และเดือนเมษายน2568โดยอ้างเหตุผลเรื่องต้นทุนวัตถุดิบที่พุ่งสูงซึ่งแต่ละบริษัทประกาศปรับขึ้นในเวลาที่ไล่เลี่ยกันมากบริษัททั้ง4ต่างเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตเบียร์แห่งญี่ปุ่นแหล่งข่าวระบุว่าทางสมาคมจัดการประชุมเป็นประจำทุกเดือนและมีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าแผนกของบริษัทเหล่านี้ได้หารือกันเป็นการภายในเพื่อประสานงานเรื่องราคาซึ่งการหารือดังกล่าวครอบคลุมไปถึงเครื่องดื่มที่มีลักษณะคล้ายเบียร์ด้วยทั้งนี้แต่ละบริษัทต่างยืนยันว่าจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการตรวจสอบจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่32เกี่ยวกับการถามวิธีเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางกันครับ
1: ไมค์คนอเมริกันซึ่งเป็นแฟนนินจาตัวยงนั่งรถบัสทางหลวงกับไคโตะซึ่งเป็นเพื่อนกันไปยังสถานีรถไฟอูเอโนชิในจังหวัดมิเอะและที่ร้านเช่าชุดที่อยู่ใกล้ๆนั้นไมค์ก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดนินจาแล้วทั้งสองก็มุ่งหน้าสู่พิพิธภัณฑ์นินจาค่ะ
0: ฟังบทสนทนาบทเรียนที่32กันครับ
2: ไมค์似合うねかっこいい
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: มาพิจารณาความหมายกันครับ。
1: ไคโตะชมไมค์ที่ใส่ชุดนินจาอยู่ว่า。
4: ไมค์似合うね。
5: ไม้เข้ากันดีนะ
4: คาโกอิ
5: เท
1: ่ไม้ตอบว่า
3: เอเรชีนะ
5: ดีใจจัง
1: และเขาก็ถามคนที่เดินผ่านมาว่า
3: สึมิมาเซ็น
5: ขอโทษครับ
3: นินจาฮักบุสกันมาเดดูอิตตะไรดีสกา
5: พิพิธภัณฑ์นินจาไปยังไงครับ
1: คนที่ผ่านมานั้นก็ตอบว่า
2: この道をまっすぐ行ってください
5: กรุณาตรงไปตามถนนเส้นนี
2: ้博物館は左にあります。
5: พิพิธภัณฑ์อยู่ซ้ายมือครับ
1: ไมค์พูดว่า
3: わかりました。
5: เข้าใจแล้วครับ
3: ありがとうございます。
5: ขอบคุณครับ
1: แล้วไคโตะก็ร้องบอกไมค์
2: さあ行こ
5: う。เอาละไปกันเลย
1: พิพิธภัณฑ์นี้ดูเหมือนไม่ไกลนักนะคะ
0: ไม่ไกลครับเดินแค่ประมาณ10นาทีจากสถานีรถไฟก็ถึงแล้วในละแวกนั้นมีชุดนินจาให้เช่าด้วยครับสำนวนหลักประจำวันนี้คือพิพิธภัณฑ์นินจาไปยังไง
3: นินจา博物館までどう行ったらいいですか
0: ถ้าจำรูปประโยคนี้ไว้ก็จะถามวิธีไปยังจุดหมายปลายทางได้ครับมาดูความหมายกันคำว่าน
6: ินจาฮักบุตสกัง
0: คือพิพิธภัณฑ์นินจาคำว่าม
6: าเดะ
0: เป็นคำช่วยแปลว่าถึงและ
6: ดูอิตาราอีเดสกะ
0: แปลตามตัวอักษรได้ว่าถ้าไปอย่างไรถึงจะดีจุดสำคัญประจำวันนี้คือการถามวิธีไปยังจุดหมายปลายทางครับถามได้โดยระบุจุดหมายปลายทางแล้วก็ใส่คำช่วย
6: มาเดะ
0: ต่อเข้าไปจากนั้นก็ปิดท้ายด้วย
6: どう言ったらいいですか？
0: คำว่า
6: 言ったら
0: คือคำกริยาไป
6: 行く
0: ที่ผันไปอยู่ในรูปเงื่อนไขพยายามจำไปทั้งชุดแบบนี้นะครับ
1: ทีนี้ก็ฟังแล้วลองพูดตามเสียงดังกันเลยค่ะ
6: どう言ったらいいですか？忍者博物館までどう言ったらいいですか？
0: ทีนี้มาฟังนักท่องเที่ยวถามวิธีไปยังจุดหมายปลายทางของตนที่ป้ายรถเมล์หน้าสถานีเกียวโตกันนะครับ
7: すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？101番のバスに乗ってください。
0: มาดูความหมายกันครับ。
7: すみません。
1: ขอโทษครับ。
0: สำนวนนี้ใช้เรียกความสนใจของผู้อื่นจำได้ใช่ไหมครับ？
7: 金閣寺までどう行ったらいいですか？
1: วัด金閣寺ไปยังไงครับ？
0: คำว่า
6: 金閣寺
0: คือวัดคิงกากุจิซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางครับ
7: 101บันโนบัสนิโนเตะคุดาไ
1: ซกรุณาขึ้นรถเมสาย101ครับ
0: คำว่า
6: 101บัน
0: แปลว่าสาย101และ
6: บัส
0: คือรถเมต่อมาคือ
6: โนเตะ
0: นี่คือรูปเทของคำกริยา
6: โนรุ
0: แปลว่าโดยสารยานพาหนะหรือขึ้นนั่นเองนะครับและ
6: โนเตะคุดาไซ
0: แปลว่ากรุณาขึ้น
1: เอาละค่ะฟังแล้วพูดตามอย่างเสียงดังฟังชัดเลยค่ะ
6: どう言ったらいいですか金閣寺までどう言ったらいいですかあのすみません金閣寺までどう言ったらいいですか
0: ทีนี้มาลองถามวิธีไปยังสถานที่อื่นๆดูบ้างครับสมมุติว่าหาทางไปโรงแรมของตัวเองไม่เจอลองถามทางโดยชี้ไปที่แผนที่ดูครับคำว่าโรงแรมนี้พูดว่า
6: このホテルこのホテル
0: เริ่มต้นการถามด้วย
6: あのすみません
0: เจอเลยครับ
2: あのすみませんこのホテルまでどう行ったらいいですかあのすみませんこのホテルまでどう行ったらいいですか
0: มาถึงช่วงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องครับเราจะเรียนรู้วิธีการบอกทางกันครับ
1: ก่อนอื่นคำว่าขวาคือ
6: มิกิ
1: และซ้ายคือ
6: ฮิดาริ
1: ฟังแล้วพูดตามนะคะ
6: มิกิฮิดาริ
0: คำว่าตรงคือ
6: มัสซึกุ
0: ฟังแล้วพูดตามครับ
6: มัสซึกุ
0: เมื่อจะพูดกรุณาตรงไปพูดว่าม
6: าสึกุอิเตคุดาไซ
0: ถ้าจำเป็นจะต้องเลี้ยวขวาก็ใช้คำกริยาเลี้ยว
6: มากะรุ
0: และ
6: มิกินิมากะตเตคุดาไซ
0: แปลว่ากรุณาเลี้ยวขวาจำคำเหล่านี้ไว้ให้แม่นแล้วฟังบทสนทนานี้อีกครั้งครับ
4: マイク似合うねかっこいい
3: 嬉しいな。あのすみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
6: ミーヤーのトラベルガイド。
1: มาถึงช่วงคำแนะนำการท่องเที่ยวของมิย่ากันแล้วค่ะไม้กับไคโตะนั่งรถบัสทางหลวงไปจังหวัดมิเอะการเดินทางด้วยรถบัสใช้เวลาค่ะแต่ก็ค่อนข้างประหยัดหัวข้อของวันนี้คือรถบัสทางหลวงของญี่ปุ่นค่ะ
0: รถบัสทางหลวงเป็นพาหนะการเดินทางที่สะดวกเพราะถึงจุดหมายปลายทางได้โดยตรงเลยขึ้นอยู่กับว่าจะไปไหนนะครับถ้าใช้บริการรถบัสกลางคืนจะประหยัดเวลาได้เพราะเป็นการเดินทางระหว่างที่ผู้โดยสารนอนครับ
1: แล้วนั่งไปที่ไหนได้บ้างคะ
0: สามารถนั่งไปได้หลายที่เลยครับสำหรับคนที่ออกจากโตเกียวมีเส้นทางที่ยอดนิยมไปยังเมืองใหญ่ๆเช่นนางโอย่าโอซาก้าเกียวโตนอกจากนั้นแล้วเส้นทางที่มุ่งตรงสู่ภูเขาฟูจิฮากุเนะและแหล่งน้ำแร่ร้อนคุซัตสึก็ได้รับความนิยมเช่นกัน
1: แล้วการจองทำยังไงคะ
0: ทำผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับรถที่เราระบุเลือกที่นั่งได้ด้วยก็มีนะครับรถบัสบางเส้นทางให้บริการหรูหราโดยคิดค่าบริการสูงขึ้นบางคันก็จัดพื้นที่ที่กว้างขวางขึ้นเพื่อการยืดขาได้สะดวกหรือที่นั่งที่จัดเป็นห้องส่วนตัวครับการเดินทางด้วยรถบัสเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วญี่ปุ่นนะครับคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีค่ะที่นี่ NHK World Japan
8: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
9: This is NHK World Radio Japan Tokyo